ตาลูนิกิตังก็นุสอดินังดาบวงเนาะก็ลังก็อู้ไอ้บ่ดาบวงจะรังตาลูดาตายอ่ะ